0: พ่อแม่ต้องเป็นหักแปงเจ้าขี้สู่กระเจืองแมนปูนหนึ่งเชื่อย่ำจุนหอกชิงสู่เจืองหลังหินน้ำมันเชื่อกินไอ้ซึ่งเล่เหอมุดดีมันได้อันเมย์มือหน่องบังมอยแต่ปูดเขา30,000 ดองกระเจืองตือหอบห้าหุ่ยตับซองเดาเฮินกับเนื้อมังสะหอยจู่ความถามเมื่อเชื่อขี้กับเนื้อเจืองเฮียนก็ยังใดฝ่าออกนำจู่เจืองไม่หอดทางหอยห่างงินหน่องหอกชิงขี้สู่ย่ำซ้ายกระเจืองเจ้าแต่งออกเจ้าขี้สู่มุดใหม่ก็ฝ่าออกจู่อันดึก5เฮือนเจืองตั้งเดินวีเอามา11เจ้าหาฝูดหางีนอหอกชิงไปหาวกีย่ำซ้ายกะเจืองหนึ่งสู่สาวิ่งฝูลาปูดเขามา5เหมยหนองย่ำเจอดีใดแมนเจ้าหนึ่งแต่สอนแนวหอเจ้าตุ่มกินหอเจ้าแสบมอยเมื่อดิ่งเหลืองต่ออันหนึ่งว่าเมื่อปูดเขาหนึ่ง30,000 ดองได้ว่าเนื้อหมังก็ยังไอเหอและแอ่งเม่มีความทามลาปูกินกับเฮือนเจืองแด่มอยซับจู่ติวจีเลอเอ่ยเงวินทีหวายเทืองก้นอยู่เฟืองวิ่งฝูว่าขึ้นอี
1: เดียวตัวความตำนัด